ฮาจะแรกงข้าเคไลภายในช้างแต่กงเบิกไลภายในช้างแต่กงข้าเคไลภายบ้านีคุรังจังบาร์บายชีฮายาซังเฮดาร์กงเบิร์เคลายไพบานีอยากันจังกันชีไลกับไพซังคุรังจังบา